อันไงทักตากาฮาร์สันติเรงหน่วยเลงติลามาบกเวสเกาชันไซโปลเตเรมอันนี้กันละดดเลอตานโซลนารัมติลานาลานพาสเตอร์เบียไซโปลเตนาฮันเรมมิลองไงทางโอ

กันไงคลักตาคากันตัวเทียมเหล่าติหลาอันนี้อรุณสตุขวานลรัวตะปัจจววันนี้กันละดดเลอาจารย์ก็เชียนอารลติหลาลมิงทางหาวนาสกิลงไงทางโอ้

0: เอ้ไข่จริงจริงอ่ะตรงนี้รถตัวรันโซระนุ่ยเลวเลยสักนิดมั้ว
1: กันตอนนี้ค่ะเวงไล่ปุ่นเตอร์แต่มาเดี๋ยวปุ๊กโฮมาใครเชียร์มข้าข้ามีร่มเปิดเตะตอนนี้ค่ะไปสเปกกับตัวมาอะไรดูแล้วนะสมัย
0: อาฟัดติลมมเวไอ้ฉันสุดน้ำมังรังเล่ไหม
1: อีฟ้าพายันมาเนี่ยเราปุ่นยังอาสวยเนี่ยนัวละก็ลมทุสวยนั่นนี่ค่ะตีนี่ค่ะ
2: อินฟ้าเท่ามาเวนู

0: เช่นป้าวันที่จะจดเวลากันเลี้ยงเขาทางเวลาอินเตอร์วิวเช่นนี่ใครมาบอกตัว
1: อ่ะอินเตอร์วิวช่วงนี้ตัวบอกว่ามีเรื่องหักสามสามสองแล้วหมดเลย
0: อ่ะนึกมาเห็นกันแล้วหนึ่งกันทางที่ถกเวลากันยังทุรวลเดียวง่ะเฮียคอมพานีละมาเขาตู้นี่ฮิซูหนูอเมริกาเช่นมาเนี่ยละมาถกตัวแล้วอมเราไหมป้าอีกคอมที่เราช่วงนี้เป็นเฮีย
1: อ
0: ่
1: ะเชียนชากันไหนเจ้าวันไหนกันทีวีเอาโจก็เช่นก็โมยลงนักตัวเราพอมีเราเก็บจ่าซะอีโซมาดวงท่าลิงก์กันซื้อเทียเชียนชานไหนมันยอมคบไหม
0: อันนี้เวทเท่าตัวไอ้ทิ้งชวนก็ดุดุข้านี่ไหมอ๋ออามันเต๋อเลยเต๋อเราก็จู่ก็อุกสาวก็โดนเอาเนี่ย
1: เตะแรงไหม
0: อันนี้เดี๋ยวเชียนป้าให้ดิบกันโซไอ้จันจินเชียจากเฮนนี่ติดมินเราโก้ละกันเน่เตะไม่เนี่ยหันปีกับหลงก็ละคงไอ้ทางเวทเท่าบอกเสีย
1: เฮ้ยก็ฟอนซิสออฟโป้หนังพวกนี้เราตัวเล่นนี่มั้งโซรุโซริลรูติบวยเสียก็สิ่ง
0: นั่นจะรอไหมริลรูติบวยเราตัวนี้นะตัวนั่นจะป้อมไหมละอันนี้ยังมีหัวสารตุกฟันูเปลี่ยนนักบกเปลี่ยนชาบกสิตัวมันนั่นเดิมเชื่อกระริ่งเราเชียนป้าตัวมีป้ามาอินอันนั้นที่กระริ่งเราชิมใช่ไหมนี่นำดันตีไปเลยจมูกอีฟ้าจะทำมาบูดอนส่วนไหนเนี่ยมาเลย
1: จุดเตียงก็จุดเทปิกเลยนะมีเจ้าหนูลาจะส่งหันดีเสียมินกัลสันลาวินก็อุ้มสุยหลังมอมาเสตรงทุ่มหุ่นเราเอเลอังเราสาวก็ทุ่มหุ่นเราบกส่งจมูกไหนงอมเราเวลาช้านี่ไหม
0: รอบเล่นน้ำมันมาเลยอีเวลตัวก็อีดูงอยงอยอีจานผาเสียงอ่ะมีดังในเทตัวเราเล่นชิงหนึ่งมั่งพลังโยมันยินมั่งไอ้ฮีนั่งชวนอีจิรโซกันละช้าง
1: รำเล่นน้ำมันหัดนานเล่ข้ากับซิลทะเลอ่ะกันสามสามนาทีเกย์มาตานเจ้าอันนี้เลยเนี่ยกันรำตานสินไปลมเอ็มเอ็มไล่ปนกับซิลสามสามโมอ่ะมอร์กันบอกเจ็บตัวคิงไปด้วยว่าชัวข้าหลอมเรียบวันเนี่ย
0: อันนี้เวียไม่ตรวจสุดท้ายจนมาเสะเอาอยู่ไม่ตรวจเวียลงมั้งนุ่งจังนี่เสคริสเตียนนุ่นดันซิมวยอังซงซงข้าหนุ่งอ่ะคริสเตียนนุ่นละตั้มตักไอ้นั่นนุ่นข้ามวยจอกได้บอกเสียเย็นตัวสู้ฟังเวเนียอัน
1: นั้นไปภาษาชาติจวบหมู่กะลาริงเงี้ยเงี้ยอ่ะฟิลเล่มากันมีเจ้าไม่เชื่อที่นั่นดังภาษาในกันเวียมีไปกันในจวนฟ้าที่นั่นมาเบาเวลาที่งดการนี่เราตุนไล่อ่ะมีเจ้าไม่เชื่อตั้งเหตุในละจู่จวนรำเล่นน้ำหุ่มหันละกงอ่ะจับเดวมาลากด่านาติอลสมังอ่ะสิจบง่ายเนนเนจบง่ายริลรูสองสองเนนอป่วยคลากโดนตุกรำมีแต่เงี้ยเงี้ยโปอินสิฟินจบพี่กันละง่ายโซกันอี
0: กอันฟาดิกเอ็มตัวเช่นป้าก็ฟิงเล็ตกัวร์กัวร์ไหมเมลเป็นมังอินังขัดเอลอินดูโซอินังสาคุทุมุนเต้นจวนรู้เรื่องรัวคายมานังอังกลังฟาสินีร์อ๋อน้ำมันไงนั่นเรื่องในเรียนรู้ตกเขาเราดูใจสูบป่วยงดไหมฉันเดี๋ยวไม่ดังแล้วมึงไงตัวร่างไงอ๋อ

ตูกันไงมีค่ะเลี้ยงปีเก่าเสียตีลาชุ่มกงนี้สักมีเสียตัวจุนเจลซีนี้กระโดดนุ่นเนมเตตีลาสักมีงานรินเฮาเซ